งาจะใช้มีจะคนชับตัวทูเฟิร์สซาปันตินทูทุนดีฟาโลนยังกะยิสุนจารุงราปันเนโลโคลินจะจานุโลกุจุปะกุปะการะปัญญาวิยาเมรีปรินปัญญาเนยูเรปันนีงูจีอิสุกุมิกุนจูชิงรุญรุเนนไงยูกวังกะโคลีระงาปาร์ปงโคลาโคลินเนยาลาจิลุนันดาวาจันเนนยันโดโลยิสุนจารุงราปันเนโลโคลินเนกุจูka ngayelo na janamba yalora rera kuchu papeniku palyalpai kuchu papeniku palyanja weyalo ni nendela yesu nyacharo nyangapa nilu kulin chachanulu chingro ni yesu kumingarju nyenen palyanja weya puto ni nendelgu kuchu paku yalora rera palyanja weyalo ngayelo nanda nendelgu yalajilo yesu nyacharo nyangapa nilu kulin chachanulu Penek una janamba yalora rera palyalko palyara janen nyakola ko lelko yowa nyuranyan molar pa iso kumikunju kolera palo nya palya nyora charingana pa nilo kulinen

ยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีบราบาฮาร์ดการลูกอันนี้อีบราบาทริบันวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเป็นรูมดิยันนกอดวันดิ้งโอเวอร์นอเวอร์มิกมดัมไบรท์เชมมิกเซปชิรันปัตชาร์โนกูดเวย์ดิยันเวิร์ดคาเรียกอลม์แฟมิลี่และดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวิร์ดบลังอาวันเอเนบอรีนอตเทลมบัดยูดิยันบลาวันเจยูจุมบัดโนกูดเวิร์ดทริบันทริบันเวย์เต้กอลม์ดิยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลดูบ้านมอยูลูกมาบลา www.gov.au/cursivecontrol talking. DNWA Government Message. Station Sponsor.